0: 俄乌战事依旧持续，俄罗斯16号宣称在乌克兰东部地区取得重大进展，但俄罗斯境内当天是遭到了乌克兰的无人机攻击，炼油厂受到波及，局势再度升温。
1: 俄罗斯国防部公布片段，显示在乌克兰东部顿涅茨克地区的康斯坦丁尼夫卡，建筑物满目疮痍，有士兵在瓦砾中挥舞俄罗斯国旗。俄方称已控制当地120座建筑，将持续推进。与此同时，俄罗斯境内也遭受乌方无人机攻击，片段显示莫斯科一座大型炼油厂冒出火焰与浓烟，炼油厂由俄能源巨头经营，是当地最大炼油设施。乌克兰总统泽连斯基当天在社交平台确认攻击。莫斯科市长表示，16日早上共有60架乌克兰无人机被击落，而一架无人机就被拍到直撞莫斯科州埃列克特罗斯塔利市一幢住宅楼宇，爆炸瞬间火光四射，未知有没有造成伤亡。另外，在14日袭击中受损的基辅佩乔尔斯克修道院屋顶进行修复，这座建于11世纪的世界文化遗产，在早前袭击中屋顶严重受损。主教堂虽然结构仍然屹立，但外观破坏明显。俄方否认攻击，但乌方安全部门则展示俄制无人机残骸，指责俄军所为。凤凰卫视综合报道。
0: 泰国总理府16号公布，总理兼内政部长阿努廷将在17到18号出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
2: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
3: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ
2: 发言人表示6月18日晚阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈，双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见，进一步推动泰俄务实合作。内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会4项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
3: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35 ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526 ถึง 2530
2: 这4份文件均不产生法律约束力，但将有助于为泰国在多个领域创造新的合作机遇。与此同时，内阁批准了2026至2030泰国外交部俄罗斯外交部第6期磋商计划。
3: แผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ
2: 计划预计将于今年8月在莫斯科举行的第9次泰俄双边合作联合委员会会议期间签署。
4: 未来泰俄两国将如何深化合作并拓展互利空间，备受外界关注。凤凰卫视刘元王涛泰国那个报道。
0: 下一集我们继续来关心青海海西州发生6.3级地震。而拉萨举行第2届西藏国际传播大会。

0: 架无人机就被拍到直撞莫斯科州埃列克特罗斯塔利市一幢住宅楼宇，爆炸瞬间火光四射，未知有没有造成伤亡。另外，在14日袭击中受损的基辅佩乔尔斯克修道院屋顶进行修复，这座建于11世纪的世界文化遗产，在早前袭击中屋顶严重受损。主教堂虽然结构仍然屹立，但外观破坏明显。俄方否认攻击，但乌方安全部门则展示俄制无人机残骸，指责俄军所为。凤凰卫视综合报道。
1: 泰国总理府16号公布，总理兼内政部长阿努廷将在17到18号出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
2: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
3: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ
2: 发言人表示6月18日晚阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈，双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见，进一步推动泰俄务实合作。内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会4项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
3: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35 ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526 ถึง 2530
2: 这4份文件均不产生法律约束力，但将有助于为泰国在多个领域创造新的合作机遇。与此同时，内阁批准了2026至2030泰国外交部俄罗斯外交部第6期磋商计划。
3: แผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ
2: 计划预计将于今年8月在莫斯科举行的第9次泰俄双边合作联合委员会会议期间签署。
4: 未来泰俄两国将如何深化合作并拓展互利空间，备受外界关注。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国那个报道。
1: 下一集我们继续来关心青海海西州发生6.3级地震。而拉萨举行第2届西藏国际传播大会。

0: 17到18号出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
1: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
2: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ
1: 发言人表示6月18日晚阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见进一步推动泰俄务实合作内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会4项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
3: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนและอาเซียนในโอกาสครบรอบ35 ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526 ถึง 2530
1: 这4份文件均不产生法律约束力，但将有助于为泰国在多个领域创造新的合作机遇。与此同时，内阁批准了2026至2030泰国外交部、俄罗斯外交部第6期磋商计划。
3: แผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ
1: 计划预计将于今年8月在莫斯科举行的第9次泰俄双边合作联合委员会会议期间签署。
4: 未来泰俄两国将如何深化合作并拓展互利空间，备受外界关注。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
0: 下集我们继续来关心青海海西州发生6.3级地震。而拉萨举行第2届西藏国际传播大会。

0: 俄乌战事依旧持续，俄罗斯16号宣称在乌克兰东部地区取得重大进展，但俄罗斯境内当天是遭到了乌克兰的无人机攻击，炼油厂受到波及，局势再度升温。
1: 俄罗斯国防部公布片段，显示在乌克兰东部顿涅茨克地区的康斯坦丁尼夫卡，建筑物满目疮痍，有士兵在瓦砾中挥舞俄罗斯国旗。俄方称已控制当地120座建筑，将持续推进。与此同时，俄罗斯境内也遭受乌方无人机攻击。片段显示，莫斯科一座大型炼油厂冒出火焰与浓烟。炼油厂由俄能源巨头经营，是当地最大炼油设施。乌克兰总统泽连斯基当天在社交平台确认攻击。莫斯科市长表示，16日早上共有60架乌克兰无人机被击落，而一架无人机就被拍到直撞莫斯科州埃列克特罗斯塔利市一幢住宅楼宇。爆炸瞬间火光四射，未知有没有造成伤亡。另外，在14日袭击中受损的基辅佩恰尔斯克修道院屋顶进行修复，这座建于11世纪的世界文化遗产在早前袭击中屋顶严重受损，主教堂虽然结构仍然屹立，但外观破坏明显。俄方否认攻击，但乌方安全部门则展示俄制无人机残骸，指责俄军所为。凤凰卫视综合报道。
0: 泰国总理府16号公布，总理兼内政部长阿努廷将在17到18号出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
2: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
3: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจุบัน

0: 在ด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ。
1: 翻译人表示，6月18日晚，阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈，双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见，进一步推动泰俄务实合作。内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会四项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
0: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนและรัสเซียในโอกาสครบรอบ35ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526ถึง2530
1: 这四份文件均不产生法律约束力，但将有助于为泰国在多个领域创造新的合作机遇。与此同时，内阁批准了2026至2030泰国外交部、俄罗斯外交部第六期磋商计划。
0: แผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ
1: 计划预计将于今年8月在莫斯科举行的第九次泰俄双边合作联合委员会会议期间签署。未来泰俄两国将如何深化合作并拓展互利空间，备受外界关注。凤凰卫视旅媒王涛，泰国那个报道。
2: 下一集我们继续来关心青海海西州发生6.3级地震。而拉萨举行第二届西藏国际传播大会。

0: 俄乌战事依旧持续，俄罗斯16号宣称在乌克兰东部地区取得重大进展，但俄罗斯境内当天是遭到了乌克兰的无人机攻击，炼油厂受到波及，局势再度升温。
1: 俄罗斯国防部公布片段，显示在乌克兰东部顿涅茨克地区的康斯坦丁尼夫卡，建筑物满目疮痍，有士兵在瓦砾中挥舞俄罗斯国旗。俄方称已控制当地120座建筑，将持续推进。与此同时，俄罗斯境内也遭受乌方无人机攻击。片段显示，莫斯科一座大型炼油厂冒出火焰与浓烟。炼油厂由俄能源巨头经营，是当地最大炼油设施。乌克兰总统泽连斯基当天在社交平台确认攻击。莫斯科市长表示，16日早上共有60架乌克兰无人机被击落，而一架无人机就被拍到直撞莫斯科州埃列克特罗斯塔利市一幢住宅楼宇。爆炸瞬间火光四射，未知有没有造成伤亡。另外，在14日袭击中受损的基辅佩乔尔斯克修道院屋顶进行修复，这座建于11世纪的世界文化遗产在早前袭击中屋顶严重受损。主教堂虽然结构仍然屹立，但外观破坏明显。俄方否认攻击，但乌方安全部门则展示俄制无人机残骸，指责俄军所为。凤凰卫视综合报道。
0: 泰国总理府16号公布，总理兼内政部长阿努廷将在17到18号出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
2: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
3: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ
2: 发言人表示6月18日晚阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈，双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见，进一步推动泰俄务实合作。内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会4项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
3: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35 ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม

0: รับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526ถึง2530
1: 这四份文件均不产生法律约束力，但将有助于为泰国在多个领域创造新的合作机遇。与此同时，内阁批准了2026至2030泰国外交部、俄罗斯外交部第六期磋商计划。
0: แผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ
1: 计划预计将于今年八月在莫斯科举行的第九次泰俄双边合作联合委员会会议期间签署。
2: 未来泰俄两国将如何深化合作并拓展互利空间，备受外界关注。凤凰卫视吕安王涛泰国那个报道。
3: 下一集我们继续来关心青海海西州发生6.3级地震。而拉萨举行第二届西藏国际传播大会。

0: 俄乌战事依旧持续，俄罗斯16号宣称在乌克兰东部地区取得重大进展，但俄罗斯境内当天是遭到了乌克兰的无人机攻击，炼油厂受到波及，局势再度升温。
1: 俄罗斯国防部公布片段，显示在乌克兰东部顿涅茨克地区的康斯坦丁尼夫卡，建筑物满目疮痍，有士兵在瓦砾中挥舞俄罗斯国旗。俄方称已控制当地120座建筑，将持续推进。与此同时，俄罗斯境内也遭受乌方无人机攻击。片段显示，莫斯科一座大型炼油厂冒出火焰与浓烟。炼油厂由俄能源巨头经营，是当地最大炼油设施。乌克兰总统泽连斯基当天在社交平台确认攻击。莫斯科市长表示，16日早上共有60架乌克兰无人机被击落，而一架无人机就被拍到直撞莫斯科州埃列克特罗斯塔利市一幢住宅楼宇。爆炸瞬间火光四射，未知有没有造成伤亡。另外，在14日袭击中受损的基辅佩乔尔斯克修道院屋顶进行修复，这座建于11世纪的世界文化遗产在早前袭击中屋顶严重受损。主教堂虽然结构仍然屹立，但外观破坏明显。俄方否认攻击，但乌方安全部门则展示俄制无人机残骸，指责俄军所为。凤凰卫视综合报道。
0: 泰国总理府16号公布，总理兼内政部长阿努廷将在17到18号出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
2: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
3: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ
2: 发言人表示6月18日晚阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈，双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见，进一步推动泰俄务实合作。内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会4项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
3: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35 ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียน

0: 俄乌战事依旧持续，俄罗斯16号宣称在乌克兰东部地区取得重大进展，但俄罗斯境内当天是遭到了乌克兰的无人机攻击，炼油厂受到波及，局势再度升温。
1: 俄罗斯国防部公布片段，显示在乌克兰东部顿涅茨克地区的康斯坦丁尼夫卡，建筑物满目疮痍，有士兵在瓦砾中挥舞俄罗斯国旗。俄方称已控制当地120座建筑，将持续推进。与此同时，俄罗斯境内也遭受乌方无人机攻击。片段显示，莫斯科一座大型炼油厂冒出火焰与浓烟，炼油厂由俄能源巨头经营，是当地最大炼油设施。乌克兰总统泽连斯基当天在社交平台确认攻击。莫斯科市长表示，16日早上共有60架乌克兰无人机被击落，而一架无人机就被拍到直撞莫斯科州埃列克特罗斯塔利市一幢住宅楼宇，爆炸瞬间火光四射，未知有没有造成伤亡。另外，在14日袭击中受损的基辅佩恰尔斯克修道院屋顶进行修复，这座建于11世纪的世界文化遗产在早前袭击中屋顶严重受损，主教堂虽然结构仍然屹立，但外观破坏明显。俄方否认攻击，但乌方安全部门则展示俄制无人机残骸，指责俄军所为。凤凰卫视综合报道。
0: 泰国总理府16号公布，总理兼内政部长阿努廷将在17到18号出席在俄罗斯举办的东盟俄罗斯特别峰会，期间将与俄罗斯还有东盟各国领袖、工商界代表会晤。
2: 总理府发言人表示，总理兼内政部长阿努廷16日下午率团启程前往俄罗斯喀山市，出席东盟俄罗斯特别峰会。此次峰会适逢东盟与俄罗斯建立关系35周年，将成为规划双方长期合作方向的重要平台。
3: ซึ่งในส่วนประเทศไทยของเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้เวทีดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะคะตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของประเทศภายใต้บริบทโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะ
2: 发言人表示6月18日晚阿努廷还将与俄罗斯总统普京举行双边会谈，双方将就经济合作与国家发展议题深入交换意见，进一步推动泰俄务实合作。内阁当天还批准了东盟俄罗斯特别峰会4项成果文件草案，相关文件将于18日在峰会上获得通过。
3: สาระสำคัญคือการยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในโอกาสครบรอบ35 ปีครอบคลุมทั้งสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนค่ะพลังงานอาหารเกษตรคมนาคมสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยเฉพาะการเสริมความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำแผนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียปี2526 ถึง 2530
2: 这4份文件均不产生法律约束力，但将有助于为泰国在多个领域创造新的合作机遇。与此同时，内阁批准了2026至2030泰国外交部俄罗斯外交部第6期磋商计划。
3: แผนนี้กำหนดการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและระดับกรมครอบคลุมความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกรอบสหประชาชาติกิจการยุโรปการสื่อสารยุคดิจิทัลการรับมือข่าวปลอมและกฎหมายระหว่างประเทศ
2: 计划预计将于今年8月在莫斯科举行的第9次泰俄双边合作联合委员会会议期间签署。
4: 未来泰俄两国将如何深化合作并拓展互利空间，备受外界关注。凤凰卫视刘元王。